ពូនគង់ជាខ្ញុំឈ្មោះហៅផានមើលនេះនៅវាគ្រូបង្រៀនណាសាលាពោហាន់ជ័យវត្តពោហាន់ជ័យឃុំឆ្លងស្រុកឆ្លងខេត្តកាចេះសង្កាមគុំទូលថាម៉េចអំពីពាក្យថាសម័យតាមយោបល់មួយសុបសិនមើលពីដើមឲ្យលោកទូលគង់ជាខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ពាក្យថាសម័យនឹងបុរាណ តើពាក្យពីរមិនមានន័យថាដូចម្ដេចតាមយោបល់ទូលគុំឃើញថាក្នុងវចនានុក្រមថាសម័យប្រែថាពេលថាកាលថាវិធាឡាក់បុរាណគឺចំនួនដើមឬសង្កលថារបស់អ្វីដែលចាស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកខ្លះទូលថាសម័យគឺថ្មីបុរាណគឺចាស់លោកសង្ឃខ្លះសតទៀត លោកនិយាយថាហេតុដូចម្ដេចក៏បានជានិយាយថាលោកសម័យលោកបុរាណតើមកអំពីអ្វីទេអានេះមិនបាច់ទេពាក្យនេះប្រើកលៈកលៃខ្លាយទេបើនិយាយទៅគ្មានសម័យគ្មានបុរាណទេលោកសង្ឃគាត់គេហៅពួកធាត់ថ្មីឈរចាស់ហ្នឹងនឹងគេឲ្យមានទេតែសម្ដេចព្រះសង្ឃនិយាយយក ประสบวัตราวันลูกเมียนทัวร์เจียประสงค์ประกาศลูกหามประสงค์ในกาหามถ้าเลงท้าเลงยีปิดลูกโบราณลูกสมัยไอ้ห้างทอจ้าทอทำไมลูกท่านนึกท่าต้องนอนไม่รู้บุญคือเมียนจ้าเมียนทำไมไอ้ทอเนาะคนละมันนี่จะตัดท่าเด้อนึกท่านึกมองปีนั้นนะบรรยายตุยยีตาก็คังก็ประตูยีตานั่นแหละมายีนึกเขาเนาะยีตานึก เอาจากนั้นเรียนโซเจดังบอกแปรกับท่านนึงเจสมัยทำไมกับท่านทอทำไมโอ้ยทอได้มันดังไอ้นู้ดูยิ่งโซแปรเมียก่อนตารับแต่เนียสั่ง

kê sốt tam nâng vừa miên chương cạp bà lây kê vừa miên pi tận đọc hò xò mà khlía kê hào mà bạc vừa miên nè tăng đập bị mập bay tăng đập bị đọc pi tận đọc mà tận đọc ấy chứ đàm thâu vừa miên cạp kê chẳng đố cạp khám ai miên chương cạp nó kê hào thật chương cạp nó cứ thật tiệm cạp cả cả tệ nó chương phẩm an phẩm mà kỳ tệ nó chương mà anh hào bắt phẩm mà kích bắt phẩm nô luôn miên chương phẩm an bắt phụ chung li lia bắt ấy anh ta chích người thaip ấy nó anh ấy miên chương cả kì và lấy nó còn miên chẳng đà thơm ai xóm sốt ở sạp chân đồ cha trong chạc chạc còn khấn kì sốt thả vram mê chạc lô ca thi và tay xa hầm và tay còn mặc lia nó phi nó đọc ở sọ hồi miên tầng này cỡ rũ tầng này là hũ anh ấy thuôn là lúc xa tầng này quên anh ấy khá lấy nó tiếng là bọc kì nè hồi đó chọn chê thì cái đấy đó kì phai mô chú ọt mặt là bọc kì gì nên cứ cạp bà lây ram mê cha lô ca thi và tây ca hâm và tây cả tanh chê li an thi và răng a dạ chá tha san tây thạ sát tạp pa ra chạc khả dịa tí ca tê xê tốc thầm mang à nụ căm phê mang ta chán kì rạc mà đó vừa buồn khía kết tốc không mà khía vừa phí sẵn đọc ọc sò phí sẵn đọc ọc sò phí đón trở lại chìa sai sắp phẩm bay ở sò cuột cái đăng thập rôm miệng bắt đám nâng miên sai sắp phẩm bay ở sò và chạy cho chìa khía miên buồn khía không mùi khía vừa miên phí sẵn đọc ọc sò rùm thì cái đấy tốc phải thầm mấy cái phải trừ mỗi quật sâu thả ព្រមមានចលោកាធិបតេសហបតេកតញ្ញលានុទ្ធិវរងអាយាចាឆាសន្តិសត្តាបរិភិយជុកជាតិកាទេសែទុធម្មងអនុកម្មពីមងបជាងនឹងនឹងគាត់សោតចឹងគំទៅប្រាប់គាត់ជឿដែរគាត់ថាលោកឥឡូវចេះអីជាងលោកពីដើមបើខុសក្នុងមកក្លៀមក្លៀមនឹងពីរបីនៅនឹងហុយដល់ទៅធ្វើជាបတ်ជាបែបជាសារភែងអីទៅមួយទេ ពីព្រោះព្រះលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសារភែងបានទៀតថាសារៈសារៈភញ្ញៈនឹងសារៈភញ្ញៈនឹងប្រែថាសូត្រដោយប្រើសំឡេងប៉ុន្តែលោកប្រយ័ត្នក្នុងគម្ពីរនោះប្រាប់ថាប្រយ័ត្នកុំឲ្យខូចអក្សរបត់នៅជាបត់តាមដែលរៀនចុះប៉ុន្តែអក្សរឲ្យនៅទៀងទាត់តាមការតាមអីរបស់បាលីនោះតែខូចអក្សរផ្លាត់ เวงเก็บใครเก็บเวงก็รู้เจลหุลุติแค่เจรสักตั้งแน่บ่าเจียผิโคโซเจ้าอาบัตตุกัดเพื่อเอาชุมพัตตาอาบัตเราโตบ่าเจียประสักเมียนอาบัตเทปนกรในจักรจักรเก่าเจ้าเราบัตตาอาจารย์ก็ท่าตรังสัตธรรมไอ้ตรังไอ้ตรังเนี่ยสัตสันไตจะสัตตาปารัจปารัจจะขะเกียรติกาก็โสดสันไตจะสัตตาบ่อริเพียจุกรวิง เตเสตุธรรมังอนุกรรมเปมังปะเจียงว่าอ้อปะนังไงก็ทะเตสายตุธรรมังอนุกรรมเปมังปะเจียงเนื้อเตาคละดอลดุสัตธรรมเพริงวินยัญจะกายังสัตตัญจะปันแทงอภิธรรมจำมังจำมังนึงมาซอมโมเมียนจึงแต่ตะสบาย อภิธรรมจำมังอากอดะยันตอจะตุสัจจะตรันแดงปะโปธเนยีปะริสายะมัจฉีรวบบุญเคลียร์ทีพลังมาเคลียร์เมียนมาตัดดอกมันรวมบุญเคลียร์เต้าเต้าเชียร์ใส่สับบุญมัดกดใส่สับบุญมัดขังจงบุญเคลียร์นี่คือเอาบุญบ้านเฮ้ยหนึ่งใส่สับปันใบมัดขังจงนะขังดามทีสมเต้า มาพรำเมียได้โซนบายมีนี่เมียนไปสับอําเมียนเก่าสับเปียสอขดได้กินน่ะเรียนนึงกี่เรียนนี่จังกี่เจ๊จังกี่เจ๊ตายเรียนก็ก็ท่าลูกสั่งแล้วเจ๊ไอ้สมังลูกพี่ดาวลูกทอทําไมอันมันถึงชื่อเด้นึงก็อ้อยเมียท่าทอทําไมพี่พ่อว่าทําไมพี่กวดเนาะโอ๊ยทอกวดก็ท่าทอจ้ะตามปึดมันแม่นทอเมียนจ้ะเมียนทําไมเจ้ส่งจิมเรียบท่าแม่สมัยนั้นแก่สมัยไอ้กวด พอจะทอทำไมนะทอเมียนจะเมียนทำไมเจ็บบันเย่ตุ้มเมียนแต่สะอาดเจนิกอุปมาดูเชี่ยวสอยจระตันดอบตอมมันเบียดเบียนเกตอมมันรวยเกตอมมันรวยปะปนรวยโกนเกใบนึงดูข่าวกายกรรมแน่แน่กันเป็นนะที่บ้านสิกระไดกอบภาษาเป็นลูกศรี

0: ពេលនោះគេកាន់តាំងពីកាលណាមកអ្វីចេះសុចរិតបួនគេកាន់មិននិយាយកុហកគេកាន់មិននិយាយពាក្យញុះញង់គេមិននិយាយពាក្យអុចអាលគេមិននិយាយពាក្យលេះលោះឥតប្រយោជន៍គេមិននិយាយពាក្យអីប្រគប់បោះបោកំហុសកំហែងគេស្រាវជ្រាវសុភមសុភាពទន់ខ្លួនតាមចាស់តាមក្មេងវានៅតែថ្មីអញ្ចឹងកូនណាស់រៀនចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយតែគេកាន់វាត្រូវនៅតែត្រូវអញ្ចឹងមិនចាស់អីអត់ទេ មនុស្សទុច្ចរិតបីកាន់តមមិនមានអភិជាភាពបាទលោភលន់គម្រាមកំហែងយកប្រយោជន៍ខ្លួនឲ្យពីខូចប្រយោជន៍គេមិនភាបាទផ្ដន់ទាឈ្នានេះគេមិនយល់ខុសថាជិះត្រូវខុសក៏ដឹងថាខុសបើមិនដឹងទេសួរគេទៅយើងទៅអត់ដឹងទៅអានឹងគេហៅថាមនុស្សសុចរិតគឺប្រព្រឹត្តត្រូវនឹងចិត្តណាណាប្រព្រឹត្តពេលណាណានោះចេះតបបានសេចក្តីល្អពេលនោះ បើនិយាយតាមច្បាប់សាសនាគេថាបានបុណ្យបុណ្យនឹងអញ្ចឹងបុណ្យបច្ចុប្បន្ននេះជាបានយ៉ាងម៉េចថាបានសុខបានស្រួលបានល្អបានគេរាប់រកបានគេមនុស្សគុណមែនទេទៅទាំងណាគេចង់យកជាគ្នាទាំងនោះអានឹងគេហៅថាកាន់ធរហើយកាន់សុចរិតទោះថ្មីចាស់យ៉ាងម៉េចថាស្រាញ់គេកាន់គេកាន់ពេលណាបានផលល្អពេលនោះគឺចុះឥឡូវគាត់ថាមានធរចាស់
1: បើធរចាស់នោះមានដូចកំបិតដូចគ្រឿងប្រើប្រាស់តើវាចាស់ហើយមានតែកំរិលកំបិតតែចាស់ហើយក្រាប់មិនមុតទេចេះចាប់សញ្ញាចាប់ទៅហើយបើថាគាត់កាន់ធរចាស់គឺធរដែលមិនដឹងអីនោះដែលសូត្រទៅមិនដឹងនិយាយពីអីឬថាគាត់សូត្រចឹងសុចរិតមានដល់កាយសុចរិតបីវិជ័យសុចរិតលឿនមនុស្សសុចរិតបីរួមទៅទៅជាដប់ហងព្រោះចុះមិនដឹងជាសួរទៅថាស្អីកាយសុចរិតស្អីខ្លះដែរមានតែបីហ្នឹងអីមិនដឹង ไว้ก็ทันนั้นทอดจ้ะบัดทอดจ้ะโดยจะบัดไปจ้ะให้มีแต่รึมีแต่เร็กกับมันหมดสมเพียงมันขาดไปจังมีแต่กันทอกับรึแน่อาตมาเย็นนั้นมันไม่ได้คนมันเทียดได้ดามไปเอาโลกนักสู้ที่สมัยนี้ยุลเขียนได้เขียนทอหน้าจ้ะทำไมได้อาตมาสมอ่านมาเลยเจ็บบอกว่าเจ้าจะเจสนาเพื่อนลูกบ้านสมได้ค่ะ จีรันติเวริจรธาสุจตตาอัทโธสไรรัมเปจรังอุเปเตอันนั้นคือธาตุใดสตังจะทอมโมเนจรังอุเปเตสันโตหเวสัพพิปุสัพพิปเวจะยันเตปลายธาจีรันติเวริจรธาสุจตตากล่าวว่าองค์เยี่ยงตุโสตรงเรียกจิรวัตรประบาดภาษาหนักที่เขาสอนรู้บ้านจะดุงเนียนผมตูท้อเรียกจิรวัตร ได้สำรับสำรังเชื่อเรื่องศพจะเชื่อคลำเชื่อจวบปกกุ้งจะเมียนจักเมียนปกได้อัทโธสไรรังเปจรังอุเปเตตัวเจียงคลูนปราณยืนได้คอมไทยจอมสมัดสมอาดรอทนายรอเฟลก็คงจะคิดจะเจริญรวยได้สตังจะทอมูเนจรังอุเปเตแม้มันเจ๊จะสอนคือท่อระบบสับบรักสัจจะรัตท่อได้กันเต่ากันหล่อนี้ มันเจ๊จ่าเต้สัตย์สันโตหาเวสัพพิปวีตยันเต้ประหารโนไอ้บ้านเชียนเนี่ยได้กิโยลกาปิดเกสัยพบตีเรียนกิการทอระบบสับบุรอกให้ไอ้กุกิการถัดทอนั้นมันเจ๊จ่ากันการนั้นทำไมเจ๊กันเนาะไอ้คราวกินุจ่าต้องอ๋อจังสมรสสำรังเครื่องได้เครื่องสปอนเครื่องเชื่อไม่กุกงต้องเมียนจ่าแต่มันทายจอมอยู่ทุกจะได้จับอยู่ตุกปุกบัก ไอ้ทอมันเจ๊จ่าเลยตุกเจ็บกาลนะลอยตรงกาลก็มันเจ๊จ่าแหละปีกาลนะมันก็มันเจ๊จ่าแหละเจ๊จ่าเต้าเจ๊จ่าละอ้อจะนิดอีกจังเจ้าประสันบ่เมียนทอจ่าโดยยางเซลปรำโดยสุจริตดอกเกี่ยงมอจังในปีมันดังปั๊มมันเลียนชั่นนำมาให้วัวกับมือละอ้อท้อยยังกันกรอยเก็บบ้านบนเดี๋ยวเบาจ่าอ้อท้อยเขากันทอจ่านะปั้นแต่เมียนเมียนบะไรดูข้าวสะโปรานักกะทอ ส่วนการหลอกเฮาสำนันตนะทอแปลถ้าทอระบบบัณฑิตนักปราชญ์ได้เก็บปุตประกอบเป็นเพลงเงี้ยเมาคือติดกันในจังเมาไปหาถ้าทอเพลงเงี้ยนี่เงี้ยบานแต่ถ้าทอจะให้คือทอนั้นเต้าหรือมั้งถ้าทอโซดมันเต้านั้นอัดจ่าดิทอหมวดหมวดอืมไปทานเนี่ย ปราจักขะอปราจักขะเจติกะก็ทาบริเตียจุกเจติกะกระทอมมาเพริงก็ทาจะทอมมาเพริงวินัยยังจะกายังก็ทาวินัยยังจะกายัง สอบปัญญาปวนแทงก็ถ้าสอบปัญญาปวนแทงได้

0: ដល់អភិធម្មចាំម៉ាំងគាត់ថាអភិធម្មមុចចាំម៉ាំងយើវត្រូវមកពីអីហ្នឹងអុយគេថាចេះវិញទេគាត់ថាដែរអត់ជឿអត់ជឿទេលោកឥឡូវគ្នានេះចេះជាងលោកពីដើមគាត់និយាយលោកដែលកាលលងងុងហ្នឹងកាលដែលបែកប្រទីងវែកគេរត់នៅតែក្នុងព្រៃ
1: 40 ตามไปเอาลูกคลื้อลูกเนี่ยซัวนี่นี่จะเสร็จอีกอยู่นะสัตว์แทงมามันพุทธิยะเตยอมเนาะ
0: อาสานั้นกึดเตตังอ๋อบ่มีปําเปิลตัวเนี่ยโมเปียก 1 สัทธังรีสิกะไดสํารัจบ้านสิกะไดเตถ้าโสมเอาខ្ញុំសូមនមស្ការថ្វាយ โสมนมัสการจปุสรัตนตรัยคือพระพุทธทอประสงค์ปนที่เอาเรียนกันนั้นเจ้าเฮ็ดโดยไม่ก็อานโนมูปุถียอสัทธมเนี่ยโมจะโนมูปุถียะจะปุถียอสัทธังจะสัทธมนี่คือมอสิเมอซอมันบัดถ้าจังจ๊ะแล้วจักจักที่ครั้งก็ก็ต้องบัดอดหอย ຂ້ອຍຈັກຕົກຄັ້ງນີ້ບໍລະລາວບໍດຸປະແລະລູກນະຊື່ຊື່ວ່າປຶດເວຈັ່ງຫມາຍຕະບານທີ່ອ້າຍຖ້າຫນໍ່ໂມປຶດຫນໍ່ໂມປຶດທຽະສັດທາງຈໍາຫມາຍຕະວິທາ
2: อ่าก็เซอึกมวยเด้ออึกนั้นให้ไอ้ก็บ้านที่อึกที่ดำที่อ่านอัปยังอัปยังอัปญาที่จะเซสระโออสอธมนั้นดักเจาะสกอไปเลยสระอาตมาเอาไปคําเองเซอัปญาเซดักสกอไปเลยโอ้เป็นบัดดักกอไปมุกเตะที่โบราณพิจารณาบ่ซันยิงเป็นในตามนี้ ក្នុងប្រវេណីបេដកហេតុទី1ហ្នឹងលោកនិយាយអំពីភិក្ខុមហាចោប្រាំមានភិក្ខុមហាចោតើពូជានិពុះហើយក៏ចោក្នុងនេះមានប្រាំភិក្ខុមហាចោទី1ហ្នឹងបានក្នុងវិន័យបេដកលោកពោលរៀបរាប់ច្រើនណាស់ពន្យល់ប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយដល់ទំព្រួយឲ្យខ្លីនេះ ถ้ายิงปูพิฆโฆเถื่อไอ้ดำใบเลียสการะดำใบปัจจัยปูนี่เป็นการกรรมวิธีไอ้ก็ได้เถื่อไอ้ก็ได้อาตมีนบำนองក្នុងចិត្តទៅធ្វើដើម្បីបានលៀបសការៈបច្ច័យពូនអានឹងហៅភិក្ខុមហាចោទី1ក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងវិន័យ มันมีอนุญาตเอาที่ครบเพื่อดำบ่อนนั้นน่ะปนตาบ่อนนี้ปนตาบ่อนโน้ปู่ปู่ประสาทมาเถอะ

0: บ่นั่นแหละภาษาไทยเรียนจรานะปุ๊นี่ปู่យើងបង្កើតកម្មវិធីបន់នឹងពីនៃបញ្ញត្តិអត់ទេណាបងបានតែក្រហឹសតែអាចារ្យគណៈកម្មការនិយាយចឹងមកទៅយើងធ្វើមេបន់នេះបន់នោះបានតែត្រង់ហើយពេលពីខកដែលមានសិទ្ធធ្វើមេបន់បានមានប៉ុនតែធិនមួយក្នុងនាមគ្រូឯងគាត់ស្ដេចសីហើយអានឹងបាន ปั้นได้กระเทนนั้นบางแต่เยอะต้องดักกระเกยเด้ดักบวชเองอัตมาคอยไอ้กระเทนนั่นไงฮามจังเตี้ยไปอ่านคลาสอัตไทยโลอัดดังเด้บวชโลอัดเมียนกระเทนเคยโยมเงียดนามอไอ้ดำโลจิตเตี้ยเนี่ยไอ้ยามอเป็นบาทไอ้ดำเฮ้ยโลจิตเตี้ยเว้ยบวชอัตมาอัดเมียนกระเทนเด้ชาวนี้เป็นบาทกระเทนมวยเนาะเป็นบาทกระเทนไง เมื่อมายืมอัดบานศึกษาประวินัยก็ปัญจุงตาศึกษาเลยนะครับปัดได้หลอมโม่ทุกช่างบานเทวดาก็เป็นบาดกระเทนนี่มาหนึ่งย่างอัดบานได้นะบอกนะสมกระเทนที่วัดวัดเย็นกระเทนนั่งคอยเมื่อยืมเงินเสร็จเพื่อเมย์ปนกระเทนบานแต่โยตระดับวัดต่อตีเตะตระดับวัดเย็นอัดบาน อันนั้นสำเร็จไม่บ้านเพราะเยี่ยมสักษาแต่เราไม่บ้านเชื่อเป็นสมาสัมพุทธปัญญามันเอาจุดเพื่อเมย์บอลเอ้ยมาเพื่อเมย์กับเทนตะวันบ้านถ้ามองพิสมัยปุตตะสมัยนั่งเงียบติดคออะไรจีบอลเนี่ยแต่ละมุกจำบ้านเรียกบ้านสการะเจ้าไก่คนการฝึกกรรมวิธีบอลเล็กบ้านนก ตามใบบานเนี่ยสการะอันนั้นมหาเจ้าที่มวยนะบอกมาสัตย์ให้ฉลาดนะนะเจ็บสาบุธรรมกับท่านผู้เนี่ยเป็นการสถานนี่ไรไอ้ตัวชวนมองไอ้ซาตะจำบานเนี่ยสการะท่าไอ้จำงานน้ำอ่อนอ่ะนั่นมหาเจ้าที่มวยเดี๋ยวตาเจ้าเอาเฮ้ยโยมเนี่ย มันดังตัวตัวซาได้ลูกไปเจ้าอังในเชียงชลาดไอ้เจ้าในนองโยมเนี่ยเธอปนเธอตีนอันนั้นไงมอบิโยมอัดดังไปสาวกินไอ้เจ้านะกินตัวตัวซาอันนั้นเชียบบกวนไอ้กูแต่ดีลายปัดอันโยมเนี่ยมันดังตั้งเชียบบกวนไอ้กูตัวซาตรงนี้เห็นใช่ไหมอันนั้นใช่ปรุงใหญ่ไปกับเทนนั่งใหญ่ดาวลูกไปเจ้า เราอุปนันเราอุปนันนั่งบนโจกซะหรือไม่เพียงตระกามมองไปแล้วตระกามมองขัดกันสมใจตั้งแต่ประมาณที่บอลเรื่องแต่เจ้าต่อมันอะไรแต่ประมาณช่องลาบมาเตะปันสมใจคนปิดชีวันนี้ถอยชีวินเราอุปนันบนโจกซะเราโยชัดกับพญาวัดน้ำมุ้ยเราโยก แต่เชิงรสาให้วัดน้องเมียนกระเทนโจ้ต้นโลตตีแต่ข้ามาหน้าตรับมันมาจำไหนแต่กระเทนก็ปานพิจัยฉันอโจ้สาเนี่ยอุปนันต์นั้นใจตามโลกต้องเมียนขนมวินัยอันนั้นสอนเฉลี่ยจะเป็นเมียนปานพิสมาสัมปันโลหามดังอันนั้นมหาเจ้าที่มวยนั้นก็อ่านนะไปก็มหาเจ้าที่มวย
1: ยิ่งเชื่องคล้ายอ่อนคล้ายดังเดิมบานศึกษาวันนี้ปัญหาเนี่ยยังนำผมพลึงไปเกี่ยพี่เข้ามาเจ้าตีปีตัวเรียนเสร็จเรียนไปเชี่ยจำในเช็ดดังปีเนี่ยนามอ๊อฟเราเยี่ยมมอสมได้เยี่ยมมอโอ้ตัวปีรอเนี่ยได้สระสระดังลงไปจ้าสมได้โทนไปรอหน้าเนียนอัตตะในเตรียมเตรียมอ๋อตะลงมาจ้าตัวเรียนปีอังนาเรียนติดครูนะ ปรับเกตาอัตมาอัตบานตัวหินปีนาหน้าเตจักรุณเองนั่งพิโคมหาเจ้าตีบีรมเลิกลบก้นเกยในพิโคมหาเจ้าตีใบโยกรื่นกรุภัณฑ์ตะกับก้นกระหอสมบัติกระหอสังตะกับก้นกระหอ แต่จำเอาเกี่ยรับไปอ่านเยอะหรือก็จำบ้านเรียบสการะให้ทะยุนเรียบตัวเตะเรียบนะกรุ๊ปเพื่อนนะอันนั้นพิโคมหาเจ้าที่ไป
0: พิคโคโยกรุพันต์ต่ออัลกนหัวเป็นประวัติ

a tốt quá ta miền rừng muối ỏi tao ắt miền tốt thì xua ta ỏi tao nên nào ta có thể lấy chia rê chia sẵn rê chica trao ca trong ban nó bỏ cái rút hơn anh mà dầu không bị nấy nó sẽ mà sang con ạc này nhà ta ỏi tụi phố ỏi tao dầu ấy cái ỏi tao ạc ra bắt đầu tế xua ta mạnh chẳng mạch bàn chứa phụ bà rê chia mà dầu mạnh miền tổ nông bình này bạc thả bộ bộ ấm trống triệt thả phụ rê chia ai thua ai phụ bị khô ân tà rai bà bà cả nam mình ai thế cái rê chia nó mà chấp bị khô tự phương tục tân ai xây sao bạc giả này dân bàn của ông ăn nhà ta vô ấy vô tục ăn miền tô ấy tệ lúc rồi anh em dân bà đào tây với nó ăn bàn ôi bị tì buồn phô tay đi lộn nghẹn để bạc định bạc phô bình này là ớt tao phô tay đi tao biết biên gì à ta là ngay đại khả nông Phật Sá Sá Ná Phật Sá Má Sá Phật Cô Thà tao tay đi đo bộ quốc đem mình cua tay đi tao xa xa đo bộ quốc đem mình cua xa xa hoặc đơn sạch là mình là ớt tay là Phật Sá Sá đó tao tay đi lộn nghẹn bạc định bạc phô là ớt nâng à nâng chiếc ภิกขุมหาจารย์ที่ปูนบ่ริภิกขุมหาจารย์ที่ 5 ปูนปูนอูดอัตตริมนุสสุทธังเพื่อไกรเลงนั่นตะปรับเกตาธรรมานั้นจำรันทั่วต้องบ้านสำรัญเชียนบ้านสมาบ้านปุ้ยตุคึกเป่าคึกเทวดาเป็นบ่ต้องดังนั้นบ่ประชุมพระองค์ไปครั้งมันอูดจึงได้อูดถ้าខ្ញុំอาตมาอาตมานั้น จำรานเถอะต้องบ้านสำรัญเชียสอดตาเชียสักกะเตียเกียอูดปรับเกียตามเป็นอดเมียนในตะบองหอกเกียตะเป้อเกียรับอันเกียตะสาเกียโบเชียครวนตะครวนเมียนคุณเถอะโคนอันนั้นปิโคมหาเจ้าตีปรามนำมาปุณสาสนาเพื่อนเย็บเปรึงเมฆพอลสัมไปแต่โลกเนี่ยได้จำราน ทั่วต้องบ้านสำหรับเมฆพอลจะสอดตาจะสักกะเตียเตียนะเกอไอหายก็โพดปราบเกียอันบ้านเองโพดปราบเกียเราอับบัดปานเจตีเยอันนั้นโปะกุฎาเถอะต่อไกลเลยนั้นเมียนรับรู้นายจะโพดปราบเกียอันนั้นพระองค์ตรงหามเพราะไม่มาพระองค์ตรงหามแต่ทั่วต่อไกลเลยนี่กาณาปิโคนาบานหาอิยมเนี่ยคือเชื่อพระนะ ก็คือเจตนาหนึ่งอังนั้นนะเกิดตกที่ปูนเชียเป็นนกเป็นร่องเครื่องปัจจัยปูนนี่บางจังปูมหาเจ้าเขานั่งโยกเล่นนั่งไอ้ตัวอูดปราบประสาทตะโคสนาตะขลุนบ้านคนเถื่อนดอกไตรเดนนั่นอันนั้นจ้ะงอนนั้นบอกอังนั้นมหาเจ้าปรังปนักงอนจึงแก่ตีมวยนะจะใช้เป็นเนี่ยตีมวย เธอไอ้ดับใบเลียบดับใบสการะอัดเลยด่วนเว็บโบราณยืนลูกทานเนี่ยบูได้มันปักเด็ดบัดเท่าไปในบูแต่เมียนเท่าไปในน้องครูนักกระไรเล่งเชียงไอ้เด็กเด็กลูกทานเนี่ยบูไอ้กระจ่าเอ็ดปอบเร็ดสับฉลาดประมาณ เพื่อเยียบไฟผายใจเวียนขนาดอบเปลี่ยนสับสานประดาวกรอบบาดเนี่ยมนุษย์พรำเนี่ยเราสัตว์ตะปุเปลี่ยนอาปูหามนุษย์ว่ามันงี้ประดาวบานเต้มึงไปอะไรแบบนี้ยืนตะออกเฮจีเนี่ยบูนักชังกนาเนี่ยในใจนิ่งก่อเช่นเนี่ยบูโดยแต่เนี่ยแต่การได้เจตการตั้งอื่นการนั้นดึก กรมยิงต่ออาคเนียนเพื่อไม่เอายิงรถน้องเพื่อน้องวินัยบ้านยิงเมียนตำไรยังนะมาอย่างเตี้ยเราจะกระดเนาใส่วินัยเนาสอบกระดเนาใส่วินัยเนาสอบกระดก็เจวินัยวินัยเจกระดเราทำมาเนาใส่ก็เราเมียนวินัยเจมาเนาใส่บ้านเป็นเมียนตำไรใครเนาอย่าง ปัญหาใส่ยังสัตว์ไงนี้บัดบ้องเกรดหนึ่งชิราบ่ายิงมือตัวตามก็ไปนี่

0: ពីណែបុរាណដូនតាយើងលោកចេះណាស់ព្រោះលោកចេះលោករៀបរៀងជាច្បាប់ជាពាក្យសិទ្ធិជាកំដៅកាប់ភ្នំឲ្យយើងរៀនដើម្បីជាគ្រឹះដាស់តឿនទូន្មានខ្លួនរបស់ផងយើងប៉ុន្តែយើងវាខ្លាំងណាស់តែមិនរៀនវាខ្លះរៀនហើយចេះដឹងហើយក៏អត់បដិបត្តិ บางเมียนฉบับมวยที่โนทาอาสากระไดไปบรรดาเมจีเปร่งเปรตประดาวองค์กอซอสัตว์จำอันในเช้าปีใส่ให้พระปรางอัตมีเย็นนี่พระอัตมีเย็นองค์กอซอสัตว์จำอันในเช้าลูกทีบโดยเจ้ากอมาโต้โต้เตโรเด็กตาล้านนกกรมมนุษย์ระบอบเมียนดาเบิดาเมียนดาเบิดาบ้านอบรมทุน
1: กองพลวนอันเมียนเซลเทอร์ลอได้สร้างมายามมอบิเมียนดาบิดาทุนไอ้นั้นบุญลงมองขนาดนี้ละให้ตูนเมียนอบรมแนะนำโกนไอ้ตกันแบบเท่าเขาไอ้ประเภทตําปืออักษรอันนั้นถ้าองค์กอซอสัตว์จิมอันไอ้เช่าแล้วก็มาเตโรต่อยเมียนเต้นแต่เพื่อไอ้อักษรน้อยเจียมกอได้สอนอได้ยืมไม่เอาอาณาเชียบ้านต้องยอมหมดน้ำบ้านทำไอ้เช่า เมื่อเช้าเมียนเธอไอ้กาบโบราณโนท้าเช้าอัดไปย้อยคลอยบังกระดังยังนำไปไอ้เช้าอัดเมียนไปย้อยแต่ว่าคล้อยเป็นบังกระดังยังมาเตะกระดังเดี๋ยวได้อันก็สาวสาวจะไปเช้าปิดใส่หายเล่ารูปเรียงละอ้อเต็มกล้องจนใส่โอ้เมื่อตัวละอ้อมันมองเมียนสุดเมียนตัวร้องตรงใจเมื่อตัวหน้าก็เหมือนเตือ บางเรื่องเว้นบ่รักกันเมื่อให้มันจำตัดในเตจำตัดตามมือลำอ๋อแต่ปิดใส่แล้ววันละอ๋อปั้นตะลังหงอกอัดแจ้สอเซลวิชีอัดบางเรียนให้เธอถามนั่งตรงกับทุเรียนตำไรแต่เรียกเรียนไอ้เลยตำไรแต่ว่าตำไรมันนกมันเอาเลยจำในเราเป็นจีบางทับปิดใส่ให้เราอัดเรียนตำไร ปลายอัดมาเยียเจ็ดดังโอ้ยพอเจ็ดดังนั่นเนี่ยปลายนั่นบันเด็ดปันอัดบันปัดปุบปัดอันนี้จะปลายอัดมาเยียเพื่อเมียนมาเยียเมียนมาเยียน้ำบำบานอันวัดตัวตาเจ็บแรงเด็กรุ่นเรียนโซเจนเห็นไหมโบราณลงเลิกลงวันฉบับตะลับไอโกนเจ้าตุกไอโกนเจ้ากรอยนึง ที่โซเจนทำไปนั่นอัดระเบิดนั่นไปนี่ยังอัดฟังไปสัตว์ไทยยังอัดคะแนนนี่ก็มันเศร้าอ้อยตำไรอัดอุ่นฉบับไอ้ปีโบราณโดนตาเต้สัตว์ไทยนี่กลมกลมแต่ล่วงกลมกลมแต่ฉลุนนั้นเวียนเจียระบาดปุ๊บมาเช่นแบบนี้ยังคลั่งนะก็เคลื่อนเอาไว้แต่ครูยืนเมียนละอ้อละอ้อนักท่องเที่ยวยืนเจียเกตตำแนงเอาเมียดอกระบาดพันโดนตายยังตกเอาไว้ ได้สัมไปแต่ไม่เอายืนโยโย่มาตุกพญานำลูกครูนวัดก็เมียนฉบับลูกพระแต่ลูกนี่อ้วนเลยเราถ้าอาโซเมบาเช่นเช่นเรศามันอ่อยอันตรายที่นั่นอาโซเมบาอาโซไม่เอานั่นอายุหมกพญานำครูบาดเสียให้จังคนเรียนประโยชน์ตึงไปมวยจังก็ได้ฉบับ ไอ้บ้านทุนก็เอาเนียนลูกไก่มวยจังปรัญญามันอ้อยเอาไปมวยจังบารมีนำเนียนต่างหลายก็ได้ลูกปรับทบมนองไม่เอาได้ข้อมเช็ดไม้ไปไปแทรซ่ารวยอาได้โยมเอาพญานำลูกครูประไม่เอามันเมียนสมัติเพียวลัดเพียวไอ้น้องประหัตเป็นเรียนก่อนบางยังโยมพญานำลูกครูก็จังบานประโยชน์ไปไงการเมียนเอาโกนเอาบอกกัน มุ่งจังกระไดจะบ้าไอ้ดังกระไดจะบ้าขอตราไปคลุ้นเต่าเชี่ยมนุษย์ละอ้อขนมสกุลเนี่ยเนี่ยลูกแก่ไปมุ่งจังไอ้เมียนปัญญาปมบัดอาเพียบละง่วงคราวนึงเช่นว่าอาเพียบละง่วงคราวการเมียนนำไอ้เยื่อนั่นเต่าเชี่ยมนุษย์อับไรอับหลับอาทิตย์ไม่จังไอ้เมียนบารมีนั่นเมียนแต่งลายอ่ะ

0: ยอมมาก็จับแม่ขมอยแม่นอ้นกุ้ยก็ยัดตะขนมเปียงโปแห่ตะกอดบดบ่นพนอนะญมตะเมินตะคืออะพนอนะได้สิถือดึกขนมขสายปูนขสายเล็บแม่นนั่นเองนั่นเองเนี่ยคลายคลื่นคลายจนเล่นจะดักขนมเปียงเปร่งก็มีจนเล่นนะรุกรุ่ยโจดเอาไปอ้นนั่นแม่นมวยก็นั่นบ้านน่ะก็มาเอาชอด ดาบายโยมนะก็อ้อยละงองรึกเนี่ยได้คลายจินเลนคลายเพลิงนี่เวียอ่อนเชียงมนุษย์ได้คลายขมอยตัวเตียดบอกก็ต้องอ่อนเชียงมนุษย์คลายขมอยเตียดเป็นเชียงซ่อมไอ้ลบปมบัตรเต้าอากาศคลายจินเลนคลายเพลิงไอ้นั่งไอ้โยมเนี่ยสดับเต้าประซองลุสะโซดสังเวียนเนี่ยเธออาจจะร่างไอ้นั่งแต่วิญญาณเต้าประหารกายในโดยเชิงก็ออกไปไอ้ลบปรับจะมาเลยไม่ก็มันสดับ ไม่ก็มันเชื่อมีนโซดไอ้ขมอยนะสดามอันนี้เป็นจังบรรทัดซ้ำไอ้ปิจารณาก่อนตกลายจังรวยสำรับยื่นแต่งอคเนียนนี่คือเนากรอมเอติปอลรบบัตได้ตึกเพลิงเชียวเลยแน่ตัวอคเนียนเนากรอมเอติปอล วิเนนาได้เนาครองสังขานาได้เนาครองเอติปอลระบาดได้ตึกเพลิงจอลคือเวลวันเราขนองสังสารระบาดได้เจงมันรวยเตลแต่เกิดจ้าชื่อสลับเกิดจ้าชื่อสลับตัววิลดังหนึ่งไอ้บ้านเชียงลังโกหรือแบบใดหนึ่งหมอปีเนาครองเอติปอลระบาดได้ตึกเพลิงจอลโลบ้านประสมาสัมปน พอเชียบบรมครูในยืงตรงตราสำแดงถ้าเอายิงเราออกไปนะดำใบรำดอกลุ้นเจงกลมอ้อยเนากรอมเอติปวรบดได้ทึกเพลิงชอลธรรมเชียนั่งเวียตกแต่งยังตีเงียบเงียบเมื่อตะการนาการเวียนรูปแบงกายรูปเกลียนกายสัตว์ได้ตึกเพลิงชอลเนากรอมเอติปวรนั่นจ้ะ เราปรับอายุรำดอกลุ่นเจงอายุรำดอกลุ่นเจงปีตึกใดเป็นชาวบ้านยืงเจงพอดอัมพีสังสารตรงในสังสารจะหนึ่งตกกันเปรนิเปียนบานเจตีเดเมียนเซรัยเพียบบ้านเราขนองในอัตเมียนเซรัยเพียบแต่ได้ตึกเพื่อจะกรุบกรองถึงชาวบ้านยืงตกแต่งยืงมาตั้งอ่อนใช่ไหมเจตีเดเมียนเซรัยเพียบแต่ ต้องการเปรนิเปียนวิสูตต้องการเปรนิเปียนเต้าตามนาเต้าตามปิธีบันสรันวอกอบูงสูงตามศาสนาเดตถ้าอัตเตปัสสาสนาเทวิธีนึงอัตเตารวยเตเต้ามันรวยเตเพราะต้องซ่อมอันนาโยเต้าเนาะอัตรวยเตโดยเช่นเนี่ยบันสรันอารมณ์ใหญ่เป็นเนี่ยบันสรันยอง
1: มาได้อาบุญเท่ามหาสมเป็นแต่เพยนมากระโนดเตียนยัยมาฮอดเตียนเขมียนปิตหีเนี่ยบันสรันบูงสูงบอกก็ซ่อมสกได้ซอกสกได้จำรานโจกใจสู้สกได้ซ่อมไอปีเนี่ยนามอเรื่องได้เป็นอัดบานเตเรื่องเป็นมันบานเตบันเจตบัน เปลี่ยวเนี่ยเอาเราจะเอาเรานั่งไอ้เปลี่ยวไปอัดปิดเรื่องได้เวียนมันไปปัญญโยมเย็นบานเจดังปุตตศาสนาน่าตาเมียนจิมเนื้อเจือจากไอ้แต่เมียนกาเมียนเพยเมียนสคริตได้คลายต่อสลับเต้ากาจังบานเอาไว้ก็ตั้งไอ้ถูกไอ้เตียนบานสรานนายสมไอ้ วัดโถต่างอ่อนนั่งมอปเตียนมอปกวนไอ้อ่อยครุปศาสนาต่างอ่อนนั่งแต่งแต่สมปันเอาไว้ในเวียนมันได้คืนสอปันนำมนุษย์ได้อดปัญญาเน่าแต่ย้อนแล้วน่าตาเท่าแต่ยังไอ้เติมมาชีวิตตาปีกเมย์เติมละงอบอดได้บางคืนไอ้เตปันนั่งให้กันเน่าแต่เฉื่อมมันจะเกิดอดปัญญา บ้านเนี่ยเมียนปัญญาก็ทั้งอันแต่งใส่ฮาวโรอาติเพียบคังเกลาเมาจิตติปึงอ่อนมาช่วยเว็บมันได้เครื่องย่อยมาอ่อยถ้ามันย่อยมาอ่อยก็ให้เจ้าไอ้ตั้งมาสมแดงกายไอ้เคยอยู่ประกอบปรับท่าเยื่อหนังจิตเตวดาเชียติเตเปรชิมจัดดันไอ้ฮาวโรยืงไอ้ช่วยในจีโน

ยังช่วยอัดบานแต่แล้วยังสดงครูนไอ้เคยมาปราบแต่ช่วยมันต่อปปันนั้นก็อัดฉันก็มันได้เคยบ่ได้เคยมาชีวิตปันดักฟ้าปัญญาเนาะแต่จะสอนลูกเมียนปัญญาลูกอัตรากาแต่ยังเตะโดยเนี่ยการพุทธศาสนาเรียนพุทธศาสนาได้เจศาสนาเมียนปัญญาพระพุทธิบรมลูกครูลูกปังรีนไอ้เมียนปัญญาที่ยอดดังแล้วที่อัลลัมบอลมันเต่าห้าวนะนะมาช่วยกันเป็นช่างอาตมาเลิกเรื่อง